สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี้รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมการประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมในเมืองอันดงซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายอีทั้งสองพบปะกันครั้งสุดท้ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมในระหว่างการประชุมนายอีกล่าวว่าขณะที่เราร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผมตระหนักอย่างแท้จริงว่าเรามีความสำคัญต่อกันและกันมากเพียงไรขณะเดียวกันนางทากาอิจิกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางประชาคมนานาชาตินั้นในเวลานี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากอย่างยิ่งภายใต้ภาวะความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีอีและตัวดิฉันเองดิฉันเชื่อว่าที่สำคัญยิ่งคือเราต้องต่อยอดแรงขับเคลื่อนทางบวกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หลังจากนั้นผู้นำทั้งสองร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนนางทากาอิจิกล่าวว่าทั้งสองประเทศตกลงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนี่รวมถึงการแบ่งปันน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆนางทากาอิจิกล่าวด้วยว่าพวกเขาจะหารือรายละเอียดของข้อตกลงนั้นๆประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความเป็นไปได้เรื่องการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งไปพร้อมกับการชี้ว่าเขามีแผนจับตามองปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านส่งสัญญาณถึงความพร้อมของตนที่จะตอบโต้การลุกรานทางทหารใดๆในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขออยากทำข้อตกลงแลกประโยชน์เขาเสริมว่าผมหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราอาจต้องกระหน่ำพวกเขาอีกละรอกใหญ่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐชี้เป็นนัยว่าเขาจะจับตาดูปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านสักพักหนึ่งในโอกาสต่อมาในทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และอย่างมีความหวังเรากำลังจะจัดการให้เรื่องนี้เสร็จลุล่วงในลักษณะที่จบอย่างดีมากรองประธานาธิบดีสหรัฐนายเจดีแวนส์กล่าวว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐมีความคืบหน้าอย่างมากเขาระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ย้ำอีกครั้งว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในช่วงที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางการในกรุงอาบูดาบีนครหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาในภาคตะวันตกของประเทศผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นายราฟาเอลกรอสซี่อธิบายสถานการณ์เรื่องนี้ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19เขาอธิบายว่าระดับรังสีที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปกติและกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บแต่เขาเตือนว่าเนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำลังเดินเครื่องอยู่ในเวลานั้นการถูกโจมตีโดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมากอย่างยิ่งออกมาสู่สิ่งแวดล้อมในกรอสซี่เน้นย้ำว่าโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมกันนั้นเขาพูดถึงสถานที่ทางนิวเคลียร์ในยูเครนและอิหร่าน
1: เ
0: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้เสร็จสิ้นการเจรจาเป็นเวลา2วันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยได้ลงมติเห็นชอบแถลงการร่วมที่เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่านและอันตรายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โมเดลใหม่แถลงการดังกล่าวเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อมีมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแถลงการดังกล่าวยังกล่าวถึงโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่เช่น Claude Mythosและอันตรายที่โมเดลเหล่านี้ก่อให้เกิดต่อระบบการเงินกลุ่ม G7 กล่าวว่าจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกลุ่ม G7 ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมโดยระบุว่าเป็นการขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกดูเหมือนว่าน่าจะหมายถึงประเทศจีนกลุ่ม G7 ตั้งใจที่จะกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างสมาชิก G7 และพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยภาคเอกชนก็รวมอยู่ในแผนนี้ด้วยกระทรวงประมงของญี่ปุ่นระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่ไข่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยของรัฐทางกระทรวงประกาศเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลในจังหวัดโออิตะทางตะวันตกของญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองจำหน่ายปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มแบบครบวงจรปลาไหลส่วนมากที่จำหน่ายในญี่ปุ่นนั้นเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในวัยปลาไหลแก้วโดยจับได้จากธรรมชาติแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการจับปลาไหลแก้วลดลงทำให้ราคาปลาไหลเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินักวิจัยนานาชาติจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หน่วยงานด้านการประมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการเพาะเลี้ยงปลาไหลในฟาร์มแบบครบวงจรโดยเพาะเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่จนถึงวัยเจริญพันธุ์จากนั้นจึงนำไข่ของตัวเต็มวัยไปฟักบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลแห่งนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วทางบริษัทจะเริ่มจำหน่ายปลาไหลที่เพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีนี้ในลักษณะปลาไหลย่างแช่แข็งในปริมาณจำกัดเป็นครั้งแรกผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและร้านอื่นๆเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นระบุว่าการใช้บ่อเลี้ยงแบบใหม่ และความพยายามอื่นๆได้ช่วยลดต้นทุนของปลาไหลแก้ว1ตัวลงเหลือประมาณ 3-4 เท่าของปลาไหลแก้วที่จับได้จากธรรมชาติข่าวสำคัญวันนี้มีดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทาคาอิจิซานาเอกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมายองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่า

0: ว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
1: これかわいいお守りですね。
2: 本当かわいい。
1: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。
1: じゃあこれをください。
0: มาดูความหมายกันไปทีละประโยคครับ
4: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
1: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
4: มีย่าเห็นด้วย
2: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
4: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
1: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
4: พนักงานขายอธิบายว่า
3: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
3: 800เยนになります
0: ราคา800เยนค่ะ
4: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
4: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
2: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
4: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
1: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
4: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: คาวาอี้โอมาโมริですね
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรอะไรได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: คาวาอี
0: ้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
5: โอมาโมริ
0: แปลว่าเครื่องรางและ
5: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
5: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
5: คาวาอิน
0: ั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
5: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
4: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตะคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
5: คาวาอิ
0: และเมื่อเพิ่ม
5: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
5: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
5: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีกคำหนึ่งครับ
4: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
5: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
0: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
6: 見てこの T シャツ
7: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
6: 見てこの T シャツ
4: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
5: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
5: miru
0: โดยอยู่ในรูปเทะและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
5: この
0: แปลว่านี้และ

0: T シャツ
1: คือเสื้อยืดครับ
2: 面白いですね
3: น่าสนใจนะครับ
1: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
0: 面白い
1: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนะปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
3: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
0: 面白い面白いですね
1: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
0: 大きい大きい
1: เชิญครับ
4: 大きいですね
1: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
5: これをください。
1: ประโยค
0: これをください。
1: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
0: ください。
1: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
0: これをください。
1: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
3: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
0: これをください
1: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
5: これかわいいお守りですね
4: 本当かわいい
5: これもいいですね
6: それは縁結びのお守りです800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
3: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
1: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
3: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
1: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
3: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
1: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
3: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
1: ที่นี่ NHK World Japan